0: เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบานบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ังอีกครั้งอีกทีอีกคนครับนะยินดีต้อนรับเข้าช่วงรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกับผมดีเจวิทยาแจ้งมานี่ครับตำนาที่เป็นผู้ดำเนินรายการก่อนอื่นวันนี้ก็ต้องขอประคุณแฟนรายการทุกคนนะครับที่เปิดคลื่นหลับฟังทักทายกันเข้ามาครับนะตั้งแต่ก่อนเข้ารายการครับนะในตัวกันเข้ามาและขอบคุณสปอนเซอร์ครับนะใจดีทุกท่านที่ทำไมรายการนี้ได้มาพบเจอได้มารวมสนุกกันทางด้านเชียงเพลงขอบคุณครับนะจะไปกลับนะช่วงแรกของรายการงานเพลงก้องยอรักสลักใจขอบคุณแฟนเพลงครับก็ต้องกราบขอไปดันผู้ฟังที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงนะไปข้างนอกพึ่งก้าวมายังอ้อบอยู่เลยครับ ก็มีกันร้องร่ำไรครับนะที่ได้โตกันเข้ามาตอนนี้เอ่ยชื่อเอ่ยนามกันทักทิศหนึ่งครับนะจากบ้านบางด่านคุณองเกคุณปะกงนะคุณป้าใจดีและสายที่3วันนี้พี่โยปากูนบ้านบางด่านเช่นเดียวกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โตกันเข้ามาเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาที่074812055ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเลยดีกว่าอย่ารอกันจาถ้ากันนานนะคุณนงเก้บ้านบางด้านครับแนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วกาพูดดังๆควังจัดๆบอกว่าหมอไฟกับปากคองคุณป้าใจดีบ้านบางด้านพี่โยป้าคุณบ้านบางด้านคุณปอเพียนคุณผีจิกครับนะและท่านผู้ควังที่ควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับโดยความยินดีควังกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าถ้านานงานเพลงก้องผมพวงดวงจันทร์ครับกับงานเพลงโลกของพึ่งและกระโตกันด้วยงานเพลงที่ซ่องของเอกชัยศรีวิจัยงานเพลงเจ้าบ่าวถูกเกอีเทกันพันผือไปกว้างเหนือสาระพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังคนเราในถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาครับนะเรื่องความชมวังและก็ผิดวังครับไม่มีใครครับท่านผู้ฟังที่จะชมวังไปตลอดและเช่นเดียวกันผิดวังตลอดก็คงจะไม่มีคงมีมั้งแหละครับนะที่จะชมวังถึงความชมวังนั้นจะเป็นชมวังเล็กๆก็ถือว่าชมวังครับท่านผู้ฟังทุกเทกับท่านผู้ฟังหรือโดนเทนี่ครับก็แปลความว่าการทุกข์อีกไกลนึงนี่ครับนะถึงว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังหรือว่าผิดนัดเบียวหรือว่าปฏิเสธความสัมพันธ์ทำไมดียังกระทั่นนั้นครับนะชกได้เหมือนกันถ้าโดนกับพนันกับท่านผู้ฟังบอกเลิกโดยกระทั่นนั้นกับท่านผู้ฟังโดยไม่บอกหลวงหน้าหรือไม่ชนใจใหญ่ดีในความรู้สึกครับนะว่าเราจะปวดรวนหลักสักแก่ไหนเขาก็ไม่สนใจครับท่านผู้ฟังนะอ่านเพลงของเอกชัยศรีวิชัยครับงานเพลงเจ้าบ่าวถูกเทขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีคุณน้องเจ๊กับนะจากบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างโอ้ชมไม้ขาเจวิตบ้านบางด้านครับนะให้บริการซ่อมรถยนต์ครับท่านผู้กว้างทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเร่งคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าชุนอกช่องซีอาฮอกตองอาแล้วก็ฮอกท่านผู้กวางโทรไปเจ้าตั้มรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องกล้าที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้กวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กเปิดซ่องให้บริการต่างซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกลับหน้าปะยางโดยเฉพาะอย่างยิงปะแบบใหญ่ไหมครับในส่วนนี้ปะฟรีไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ่องกล้าถนนจำ11ตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าซุ่นเก่าฮกเก่าซ่องห้าอาจารย์มกซ้ำท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางรานกันสักนิดหนึ่งบอกว่าฟังรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางรานยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับขอบคุณไปยังพี่นกและทีมงานมอราชภัทรช่องกล้าไม่ว่าจะเป็นคุณพี่นกคุณลุงย่ำครับนะกวางกันเป็นประจำวันนี้กระโจกันเข้ามาแนะนำงานเพลงเสริมเติมเต็มกันเข้ามาพ่อมกราบขอบพระคุณมากมากนอกจากแนะนำงานเพลงเดียวนี้ครับนะโตกันเข้ามาชื่อได้ว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับกระผมผู้ดำเนินรายการผู้กราบขอบพระคุณมากมากครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเชิงเพลงไอ้จันผู้กวางได้กวางกันต่อครับยายโรคกัญชาจ้ากันนานยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะคุณป้าใจดีกับคุณป้ากองวันนี้แนะนำงานเพลงแล้วก็กำจับกำจากคิดเจนตายตึบตึบหน้าหน้าใหญ่ๆกับนะหมอไม้กับลุงโยป้าคุณล้านเจ้คุณพ่อเพียนคุณพี่จิ๊กกับนะและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาของสอยสอยสายันสัญญาพี่เป้าฝันใจคนเดิมรักษายันน้อยๆแต่ขอรักษายันนานๆฟังกันเลยกับนางงานเพลงรักเศร้าระยองมอความทุกข์ในกับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมกับงานเพลงบัวตูมบัวบานครับท่านผู้ฟังนะเราฟังกันบ่อยๆกับงานเพลงนี้บัวตูมบัวบานครับซึ่งถือว่าในความหมายทั่วไปนะครับหรือว่าความหมายในเชิงเปรียบเปรยครับท่านผู้ฟังก็หมายถึงยิ่งเศร้าครับต่างวัยหรือยิ่งเศร้าในช่วงช่วงอายุด้วยกันครับนะไม่ว่าจะเป็นยิ่งเศร้าที่เพิ่งเริ่มเป็นเศร้ากับยิ่งเศร้าที่โตเต็มวัยว่ากันพนันครับท่านผู้กองนะซึ่งถือว่ามีความอดอามน่าลงไหลจนทำให้ชายเนี่ยกับเกิดความลังเลลังเลเสียดายและอยากได้มากอบกรองทั้งสองคนเลยทีเดียวครับนะว่ากันพนันครับท่านผู้กองขอบคุณขอบคุณมากๆในนำมาจากคุณป้าใจดีกับคุณป้ากองอยู่ที่บ้านบางด้านมอบความสุขให้กับทุกๆฝันได้กว้างขอบคุณคุณพี่นุ่นกับอยู่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้เสริมเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่ครับเดี๋ยวกระผมคอยๆจะย่อยจัดให้นะครับนะตอนนี้มามอบความสุขทางด้านเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะคุณพิโยปากูลเช่นเดียวกันครับได้กำจับกำจ่าบอกว่าหมอไม้คุณป้าใจดีคุณป้ากองคุณล้านเจครับนะแล้วคุณพอเพียรคุณพีจิกครับด้วยความยินดีกับลุงโยไม่ขัดกองไม่ขัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะหวานๆครับงานเพลงก้องทูลทองใจครับอยากจะบอกว่ารักครับเร็วโตกันด้วยรักสุดหัวใจอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านความพร้อมๆเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังวันวานกับงานเพลงก้องทุนทองใจกับงานเพลงรักสุดทั่วใจกับนะก็คุณมากมาครับนะจากคุณพิโยปาคุณบันบางดานให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับรุ่งเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์ยุทธบาลบางด้านปากถอยใหญ่เจียมครับนะตะนนกาญจนวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา0813544245ครับตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะสำหรับเรื่องเครื่องกล้องนามครับคิดถึงยี่ห้อโคเวครับนารุ่นเนโอพลัสตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการใกล้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรศัพท์ติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปสาธิตได้ทันฟรีถึงทีถึงบ้านเลยทีเดียวขอบคุณมากๆครับนะครับเวลา11นาฬิกากับอีก44นาทีครับท่านผู้กวางขอบคุณท่านผู้กวางมากๆที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครให้กระผมทำหน้าที่เป็นชื่อกลางให้กับท่านกระผมยินดีครับนะโทรกันเข้ามาที่0748120055ครับนะซ้ำย้ำอีกทีครับ0748120055ครับนะครับเดินทางมาถึงโมราชภัทรช่องกล้าคุณนองตาลและทีมงานครับนะคุณนองตาลวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำชับกำชาเช่นเดียวกันครับบอกว่าหมอไม้กับคุณพี่น้อยอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครช่องกล้าคุณพี่ชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาแล้วคิดเส้นตายหน้าบอกว่าพี่เชษหมอไม้กับดีเจขอบคุณครับนะอบอุ่นแล้วก็บายใจเลยทีเดียวครับนะควังกันเลยครับนะวันงานเพลงก้องเศร้าดอกยาตายอรไทยกับงานเพลงแอบรักแอบคิดถึงมอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

ลอกไฮโลล่องรอล่องรอลอกครับซึ่งถือว่าเป็นประโยคที่ซื้อถึงความรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวครับจากการถูกผิดสัญญาหรือถูกปล่อยให้มีความว่างเกอกับสันตุกวังกวางกันโตยังอยู่เทมอราชภัฏสงขลาครับนะคุณพี่นกให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงของขวัญใจผู้ชายแรงงานครับไม่พี่ลมพรนักร้องพเนจรแล้วก็โตกันด้วยดวงตาคงทองเพลงที่สองอย่าลืมคนคอย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องดวงตาคงทองครับอย่าลืมคนคอยกับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเลยขอบคุณมากๆครับนาจากคุณพี่นกมอราชภัทรจงกล้าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากลับก็เวลากันอีกสักครู่กลับนามากันที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์กับนาทุกรุ่นทุกเยอะครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเร่งคลัตช์เกียร์จุงหลังเปลี่ยนไตปานเปลี่ยนไตน้ำมันเครื่องและใส่กลองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองให้คำปรึกษาห้าเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับชูนกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานจบตามรายละเอียด

พิ่มเติมกันได้ครับนะอามอย่างยลอแม็กซงกราที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเซนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการต่างซุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพแล้วก็ยังให้บริการกับหน้าปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำชิบเม็ดครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาซุนกาวอกกาวซ่องอาหาซ่ามอกซ่ามฐานผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริการนันโดยหนองอ้ำครับฐานผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีสุดลดให้กับตำ10%เลยทีเดียวกับนะความกันต่ออย่าโรคกันจา

กราบขอบคุณไปยังนุ่มบ่อเตยอำเภอสิงหนครครับนะที่ได้โทรกันเข้ามาเชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับขอบคุณมากมายครับกราบฟังกันต่ออย่ารอกันจ่าตากันนานยังอยู่เตมอราชบัตรส่งก้าครับนะคุณลุงยามกลับไปเกียรติแนะนำงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญงานเพลงอีสานตื่นกรุงครับมอบความสุขให้กับทุก

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับนะเจอเพลงว่าหอมหน่อยครับขอบคุณมากๆครับนะจากมอราชภัฏสงขลานำทีมโดยคุณหนองตาลคุณพี่นกและคุณลงคุณลุงย่ามครับนะที่ได้ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาจะเมื่อมาด้วยดีครับกับผมกราบขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้จันทร์ผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกระจาจักกันนานเดินทางมาถึงคุณผีกับผีไนกับคุณผีนูนครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและได้กำชับกำชาเช่นเดียวกันบอกว่ามอบให้กับอามอย่างยนลอแม็กสงขลาในจังเวกจังกรึงอยู่ซอยกาวถนนไทรบุรีคุณใหญ่เนี้ยวชุมชนร่มวังและท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลิดใจไปกับวิทยาครับนะฟังกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกระจาทักกันนานงานเพลงก้องชายเมืองสิงครับทุกรอยแปดแล้วก็ต่อกันโดยงานเพลงที่ส่องก้องชัดชัยมงคลทองแผดลบบานอีกส่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆฝันครับ

0: ับบ้าน
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
2: ระับท่านผู้กังจะไปกับนางงานเพลงก้องชัดทองมงคลทองครับนะแฟดลบบานหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กังขอบคุณมากๆกลับนะแนะนำมาจากคุณพี่นุ่นครับชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครโชคลาสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กังรับจ้างอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองโชคลาครับนะชุน81ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้กับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องก้องเครื่องก้องน้ำครับยี่ห้อโคเวลุนนิโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆกับท่านผู้กังถือกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนครับนะแล้วก็ยังบริการครับร่างการใกล้ท่านฟรีจัดปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆเนี่ยครับนะไปซ่าติดให้ท่านฟรีทั้งทีถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่าโรคกันจ่าจ้ากันนานครับนะเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณผีเศร้าครับนะวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงก้องสี่ไพรลูกราชบุรีกับคนดีข้องแม่แล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่ส่งข้องสักเก้าเดือนครับนะรักแหน่ต้องมาข้อสิส่งงานเพลงมอบความ

ตรงมาก็สิขอบคุณมากๆแนะนำมาจากคุณผีเศร้าอำเภอสิงห์นครมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้กันท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตอย่ารอกจาตากันนานยังอยู่ที่อำเภอสิงห์นครบอกว่าใบใจโตกันเข้ามาได้กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาอิมอกทิมใจว่ากันพนันครับขอบคุณครับนะที่ทำให้ท่านผู้ฟังได้อิมอกทิมใจแล้วสบายใจสิ่งไหนที่ทำให้ท่านผู้ฟังใบใจผมยินดีครับนะหนุ่มโอเตยครับวันนี้เนี่ยนำงานเพลงกันเข้ามาคิดเช่นตายตึบๆหน้าเช่นเดียวกันครับบอกว่าหมอไม้กับคนที่เล่นท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิ่งกลับไม่กัดคองไม่กัดใจกลับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับงานเพลงก้องไวบดแพทรุบันครับพี่เกียวไม่เป็นเหลือกระโตกันด้วยอิ่มอกอิ่มใจไวบดแพทรุบันเช่นเดียวกันโชว์งานเพลงมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันประกวังไม่น่านองกินข้าวไม่ลงกับอาการปั่นเรืออาการคิดตึงคิดตึงหรือเป็นร่วงเป็นใหญ่คนตีหลักครับนะจนกินข้าวปลาอาหารไม่ลงหรือไม่มีความอยากอ่านเมื่อไม่ได้เจอหน้ากันกับท่านประกวังอ่านเพลงก้องไว้พดแปดรูปันกับท่านประกวังอิมกเอ็มใจมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กวังขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะจากนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับโอ้สมัยกาเจวิตบ้านบางด้านครับท่านประกวังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกโยครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องและใต้กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสาหกรรมจวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปจังอำเภอเมืองช่องกล้าสูนอกซ่องซี่อาฮกตัวอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปจอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับที่อุชมไม้กาเจวิตบ้านบางด่านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับนะอย่างไม่อย่างเปิดเทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นช่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่อจีบครับแล้วก็ยังให้บริการกับตันพวกวังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินเคยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อ้ามอย่างยลอแม็กซ์สงคราถนนจ้ำชิบแมทกับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคราโจนกาวกกาวซ่องอาจ้ำบอกซ้ำท่านพวกวังโทรไปชอบท่ามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการหน่วยหนองอ้ามครับท่านพวกวังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดนึงบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอมอบ้านเพลงที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กวางกันโต๊ะครับนะเดินทางมาถึงชมรมเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพสนามตินสุรานนท์สงขลาบาลอนี่ครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องไข่ก้องธนาพาโชครับงานเพลงดีเจไรแฟนและกระโตกันด้วยงานเพลงที่ส่งของเศร้าดอกยาตายอราใจกับงานเพลงอยู่ในใจเสมอครับอีกส่งงานเพลงมอความสุข

กับแนะนำมาจากชมรมเดินระวิงเพื่อสุขภาพสนามตินสุรนนท์ทรงคร่าครับนานกว้างกันโตครับอย่าโรคกัญชาจ้ากันนานคุณอภิชาธรรมชาติผู้จัดการบริษัทเซาทันโลจิสติกส่งพันกาวส่งคร่าแนะนำกันเข้ามางานเร่งก้องสุดรักอักซ่อนทองรักคนผมยาวมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะ

คนผมยาวขอบคุณมากๆจากคุณอภิชาผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกส่งได้เกียรตินำกันเข้ามาหมอกันโตยโรคกระจาตะกะนานแนะนำมาจากคุณธานีมี

เทศเจ้าบ้านนครช่วงกล้าเขตหนึ่งฟังพร้อมๆกับบังวาดกับนะบอกว่านั่งรถอยู่กับนะเดินทางไปตุลาก็ให้เดินทางปลอดภัยทั้งไปและทั้งกลับฟังกันเลยกับนะงานเพลงของเศร้าเสียงพินจินตาราภูลาภครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงของเศร้าเสี่ยงพินจินตราภูลาภครับกับการเพลงวันที่รอคอยมอบความสุขให้กับทุกท่านขอบคุณมากๆจากคุณธานีมีทิพย์กับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาเขตหนึ่งให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กองรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองรับช่างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เกียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยี่ห้อโคเวลูเนียวพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กองสื่อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกรองให้ฟรีถูกซี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ทันฟรี7ปีเต็มครับนะท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้คล้ายครับนะไปชาติทันฟรีถึงบ้านเลยทีเดียวครับเวลาเลื่อมไม่มากครับท่านผู้กองอยากให้ท่านผู้กองได้มีความสุขกับทางด้านเชียงเพลงกันมากๆกวนกันโตอย่าโรคกัญชาทั้งกันนานวานๆกลับงานเพลงของสันติดวงสว่างเมื่อไรจะพอบอกความสุขให้กับทุก

ครับท่านผู้กว้างใครที่เป็นคนรออยู่มั่งไม่กลับท่านผู้กว้างเชื่อถ้ากลับว่าว่าออกคนรอนี่กลับความรู้สึกความรู้สึกลึกๆเลื่อว่าความทุกข์ใจกับข้องคนที่ต้องเป็นฝ่ายเฝ้ารอซึ่งส่วนใหญ่เลวนี่กลับท่านผู้กว้างมักจะเต็มไปด้วยความทรมานความกระวนกระวายใจความหวังและความวิตกกังวลในเวลาเดียวกันครับนะอ่านเพลงก้องป๊อปปี้ปรัชญาหลักครับเดาว่าออกคนรอยังไม่จบครับท่านผู้ฟังเลือบเลเวลาเลือไม่กี่นาทีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจน้องนึ่งครับนะขอบคุณคุณร่มไม้คณะตองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมข้อไปกันนะเวลาก็มดก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแจ้งมณี

0: โอ้โหหมู่บ้านคุณล่ำรวยถึงขนาดเอารถสิบล้อมาทำกระถางปลูกซะแล้วแน่เชียวเลยครับ
1: รวยหรือไม่รวยก็คิดเอาเองขนาดจะจ่ายเงินเดือนให้คนใช้เนี่ยเขาไม่นับกันหรอก
0: อ้าวไม่นับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจ่ายไปกี่ร้อย
1: เซอร์เขาไม่จ่ายกันเป็นร้อยหรอกเขาเอาแบงค์ร้อยชั่งเป็นกิโลคนหนึ่งก็ได้คนละประมาณ5-7 กิโลแล้วแต่ขี้เกียจขยัน
0: บ้า

0: ดินมันดีถึงกับต้นพริกต้นมะเขือสูงท่วมหลังคาเลยเหรอครับ
1: ไม่อยากเสด
0: โอ้โหถ้าอย่างนั้นต้นมะพร้าวนี่ก็คงสูงน่าดูดิครับ
1: คิดดูเอาเองนะเวลาจะเก็บมะพร้าวแต่ละทีคนขึ้นไปต้องให้จรวดขึ้นไปส่ง
0: โอ้โห
1: พอวิทยุบอกคนข้างล่างว่าทิ้งลงมาแล้วลูกหนึ่งพวกข้างล่างก็ต้องเอาตะแกรงคอยรับรอแล้วรออีกจนตะแกรงน่ะผุไป 4-5 ใบแล้วมะพร้าวลูกนั้นยังหล่นลงมาไม่ถึงเลยคุณ
0: โอ้โหอย่างนี้ก็แสดงว่ามันสูงเท่ากับดวงจันทร์เลยสิน
1: ู่นดวงอาทิตย์นู่น
0: บ้า

0: ต่ายมันเยอะจนวิ่งหลบคนไปชนตอตายนั่นน่ะ
1: ผมจะไปโกหกคุณทำไม
0: อย่างนั้นคุณก็สนุกกินลาบกระต่ายแล้วสิเขาว่าเนื้อกระต่ายนี่อร่อยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้แฮะผมไม่เคยกินเนื้อมันสักทีได้มามากๆก็พาเอาแต่ตับมาผัดกินตัวมันก็โยนทิ้งไป
0: บ้าแล้วหมูป่าละมากขนาดไหนครับ
1: แม่แต่ละบ้านละบ้านนี่คุณเอ้ยกองท่วมหัวเลย
0: กองกระดูกมันเหรอครับ
1: เปล่าเก็บกองไว้ดูเล่นเฉพาะเขี้ยวตันๆเท่านั้นแหละ
0: บ้า

ึ้นผู้ไทยนะครับถือว่าเป็นเพลงที่คุณฟังขอเข้ามา2ผลงานเพลงในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันที่ได้นำเสนอมายังทางด้านของรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรู้สึกเสียงจะมีปัญหากันล่ะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะแก้ไขกันต่อไปสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดให้จัดไปกันนะในด้านของเพลงที่คุณฟังขอเข้ามา4 5สายกันแล้วสำหรับเรื่องราวของเพลงที่ได้

ีกว่านะครับจากทางด้านของการเกาะยอนะอดีตลูกวงของพิมพาโพธิ์สิรินะก็คือธนาภาโชคนะครับก็เป็นนักร้องที่อยู่ในวงการกันมานานนะครับมาดังทางปากใต้มาดังกันในเพลงของสรเพชรปิญโยแต่งให้นะครับอาจารย์สรเพชรก็เป็นอาจารย์ของธนาภาโชคดีเจไลฟ์แฟนนี่คุณขอมาก็จัดให้จัดกันไปสำหรับเรื่องราวของคุณฟังที่ฟังกันอยู่ทางเกาะยอก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้การเกาะยอขอเข้ามาจัดกันให้ของธนาภาโชคกันก่อนเพลงแรกนะครับมอบทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ป็นเพลงเอกเพลงเด่นนะครับทำนองเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมนี่ลูกทุ่งไทยแน่นอนดีครับเป็นแม่ไม้กันเลยทีเดียวนะฮะเพลงไทยเดิมเดิมก็คือพม่าแปลงซึ่งอาจารย์บุญเลิศจารุเพ่งหรือว่าลุงบุญเลิศผู้ที่ยอมรักสลักใจให้ขับรถยนต์ส่วนตัวรถเบนซ์ส่วนตัวนะครับไปไหนมาไหนติดต่องานหรือทำการแสดงนี่เป็นผู้เขียนเพลงขอบคุณแฟนเพลงให้กับวันใจมาชนยอมรักสลักใจนะอาจารย์บุญเลิศจารุเพ่งรู้สึกจะมีเพลงเดียวนะบันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี2526นะในชายชื่อไทยเดิมชื่อก็มาจากเพลงไทยเดิมพม่าแปลงอาจารย์บุญเลิศแต่งเพลงนี้ขึ้นมาจากความประทับใจและมุมมองที่เห็นแฟนเพลงจำนวนมากมาคอยต้อนรับและติดตามให้กำลังใจยอดรักสลักใจแน่นทุกเวทีและต่อมาในปี2533ยอดรักได้นำมาใช้เป็นเพลงเปิดตัวในการแสดงหน้าเวทีนะครับโด่งดังเป็นอมตะในช่วงที่ขับร้องป่วยช่วงนั้นนะฮะก่อนเสียชีวิตนะครับอาจารย์บุญเลิศจารุเพ่งนี่นะฮะเป็นผู้ประพันธ์เพลงขอบคุณแฟนเพลงซึ่งเป็นทำนองเพลงแต่เดิมน่าฟังมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มาขอบคุณผู้สนับสนุนรายการกันครับก่อนที่จะฟังชยามิชัยไวยพจน์เพชรสุพรรณวอนชาวไทยพระคุณแม่กันต่อสำหรับทางด้านบ้านปลายนาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75ครึ่งชั่วโมงแรกเดินทางเข้ามาถึงนะครับรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตบางดานสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้นะครับหรือว่าจะซ่อมช่วงล่างนะไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิตเน้นช่วงล่างกันเป็นพิเศษนะครับซ่อมได้สบายมากที่สมหมายค่าเซอร์วิสบางดานสงขลาใกล้ๆ7-Eleven บ้านบางดานปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556รวดรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นั้นจำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีและก็ยังมีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆมีบริการกันอยู่ครับที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลานะครับอะไหล่รถยนต์มากมายที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์0813574245ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังบ้านปลายนานะครับฟังชายาไม่ใช่เป็นเพลงแรกกันก่อนสำหรับองค์เดียวในโลก

ก็ทดแทนผู้มีพระคุณลาบวชทดแทนคุณแม่นะครับวันที่ลูกขอบวชทดแทนคุณดั่งพระดงพระพุทธธรรมสดใสอโหสิกรรมให้ลูกปกป้องภัยเพียรบวชให้แม่สุลำดั่งคำวอนให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองตามความเชื่อของประเพณีไทยที่ดีงามพระคุณแม่ฟังผ่านกันไปเป็นเพลงที่4ในรายการนี้เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 มาปลายท้ายชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาเซวิตลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับรับสายจากอีก2สายส่งเพลงเข้ามานะครับจากคุณจิตชยาซอย2เพลินพรมแดนในยุคแรกเพลงสาวโสดนะเป็นเพลงยุคแรกประมาณ2507นะครับยุคนั้นเป็นยุคที่เพลินพรมแดนยังไม่มีเพลงพูดนะเพราะว่าเป็นเพลงตั้งแต่ชมทุ่งหรือว่าการที่บึงบอระเพ็ดในน้ำมีปลาในยุคนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่มีนักร้องหญิงอย่างภรรยาของคุณอาจำดัดวิภาตวัฒน์ก็คือทางด้านของเตือนใจบุญบรักษาร้องโต้ตอบอยู่ด้วยนะครับนะเรียกว่าเป็นสาวโสดหนุ่มโสดว่าอย่างนั้นนะครับมาฟังตามคำขอของคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ชยาซอย2นะครับขอบคุณ

0: เตือนใจบุญพระรักษานะครับกับเพลงหนุ่มโสดในยุคแรกๆนั้นเตือนใจบุญพระรักษาร้องอยู่ที่วงดนตรีของราชาเป็นลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับแล้วก็อยู่กินกับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยเพราะตามธรรมเนียมของวงดนตรีสุรพลนั้นก็อยากจะให้ได้นักร้องในวงนั้นอยู่กินกันเป็นฉันสามีภรรยาเหมือนอีกคู่หนึ่งก็คือพลอยวัฒน์ลูกเพชรกับวิภัทรเปลืองสุวรรณนะจากนั้นก็มีคู่นี้นะเตือนใจกับทางด้านของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยแล้วมีอีกหลายคู่นะครับนะเตือนใจก็มีเพลงสัญญาสองข้อนี่เป็นเพลงแรกที่ครูสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์ให้ในยุคที่ออกจากวงดนตรีสุรพลมาอยู่กับทางด้านของรู้สึกจะเป็นรวมดาวกระจายหรือเปล่านะก็มีเพลงอีกหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงในคู่ของพลอยวันกับวิภารัตน์นั้นแหมโด่งดังกับเพลงของครูไพบูลย์มากมายนะจังหวะชัดๆแต่ต่อมาเตือนใจบุญรักษานั้นก็มาโด่งดังมากมายกับเพลงที่ร้องกันในคลับนะที่โลลิต้าแถวสนามหลวงนั่นน่ะโลลิต้าบูเรงรูดยายฉิมเก็บเห็ดขึ้นลงๆแล้วก็ยังมีเพลงซึ้งๆโศกซ้ำรอยอ่อนนอกแข็งในนี่ก็เป็นเพลงมันๆเหมือนกับแสนเมาของเบ่งดูดาวนี่พลาดการประกวดวิวเสียง3ยอดไปนิดเดียวนะครับนะก็เรียกว่ามาอยู่กินกับอาจารย์จำรัดวิภาตวัฒน์หัวหน้าวงดนตรีชุมนุมศิลปินนะครับสำหรับครูวิภาครูจำรัดวิภาตวัฒน์นะมีบุตรก็คือประกรณ์วิภาตวัฒน์นะครับสำหรับเตือนใจบุญรักษาก็เสียชีวิตในขณะข้ามถนนเมื่อปี2533อายุ46ปีนั่นเองนะครับปิดตำนานสัญญาสองข้อพี่จ๋าอย่ากินเหล้าอย่าเจ้าชู้นะครูสุรพลเป็นผู้เขียนให้นะครับเป็นคนโพธารามนี่เราก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงของศิลปินแห่งชาติอาจารย์เพลินพรมแดนสมส่วนพรมสว่างกับเพลงสาวโสดและก็หนุ่มโสดนะครับจากทางด้านของจิตชยาซอย2กันแล้วนะครับนะก็เรียกว่านำเอาประวัตินักร้องครูเพลงต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับในชั่วโมงที่2รอกันอยู่ครับอีก3เพลงจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง 100,000 คงจะคุ้นๆกันนะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนั้นก่อนนะครับสมหมายคาสวิทนั้นก่อนนะครับสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาลุงเรืองอรยนต์โรงไม้พันธพันธ์เดียวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์อมตะนะครับมนรักลูกทุ่งปีพุทธศักราช2513เกิดทันกันหรือยังนะบางท่านอาจจะเป็นสาวรุ่นบางหนุ่มก็คงจะหนุ่มน้อยๆกันอยู่นี่ปัจจุบันนี้หนุ่มเหลือน้อยกันแล้วนี่ถ้าว่าในช่วงที่ภาพยนตร์เรื่องนี้โด่งดังฉายกันตั้ง6เดือนนะครับมีเพลงยอดฮิตรวมทั้งหมด14เพลงทีเดียวนะครับมาเรียกว่าฉายกันตั้ง6เดือนเทียบเคียงกับภาพยนตร์ฝรั่งเรื่องขุมทองแมคแคน่ากันในยุคนั้นนะ2513นะเรียกว่าเป็นหนังไทยที่คล้ายๆกับหนังเพลงประเภทที่มีเพลงประกอบนะมนรักลูกทุ่งซึ่งเพลงเอกก็อาจารย์ไพบูลย์บุตรกันนะบรมครูขี่จักรวีลูกทุ่งไทยครับร้องโดยไพวัลย์ลูกเพชรนอกจากนั้นก็ยังมีบุพภาสายชนผ่องสีบรรจบนะโดยเฉพาะมิชัยบัญชาลิปซิงเพลงที่คุณขอมานะครับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาติดค้างกันอีก1พนานเพลงครับยงยศเชื่อชันชัยจะได้ฟังแม่ร้อยใจกับ100,000นะต้นฉบับเสน่ห์เพชรบูรณ์นะครับช่วงนั้นเขาไม่ได้เปิดเผยนะนักร้องตัวจริงเสียงจริงนะครับให้ลิปซิงก็คือมิชัยบัญชาในภาพยนตร์นะครับก็เรียกว่าหนัง16ในยุคนั้นก็ลิปซิงกันในแบบฉบับของมิชัยบัญชาเป็นเข้าใจแบบทุกคนเข้าใจเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้แต่ที่แน่ๆก็คือเสน่ห์เพชรบูรณ์นะครับนะฉายนานมากทีเดียวนะครับนะในยุคที่เมืองสงขลายังเป็นเมืองที่เงียบเหงากันอยู่นะฮะน้ำพุหอยสังนั้นที่ลาลุงแสงแต่ก็ยังมีวงเวียนน้ำพุหอยสังนะครับการถ่ายรูปที่สมิลาสมัยก่อนขาวดำนี่ใช้ศิลป์ใช้ศิลปะภาพซ้อนภาพนะใครจะแบกเครื่องบินก็จะนั่งเครื่องบินก็จะแบกเกาะหนูนั่งบนเกาะหนูต้องใช้ศิลปะถ่ายทำภาพที่แหลมสมิลาในยุคนั้นนะครับรถเมย์ก็50สตางค์ตลอดสายนะครับเรียกว่าเป็นยุคที่สงขลานั้นอยู่จะหลับละอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ไม่ว่านะครับเพราะหาดใหญ่นั้นเขาก็ตื่นตัวกันมาตั้งแต่โน่นเลยครับเรียกว่าคนหาดใหญ่นี่เขานั่งรถเบนซ์มากู้เงินคนสงขลาคนสงขลาก็นั่งรถไฟนะบาท50ไปเก็บดอกเบี้ยนี่เป็นคำกล่าวของคนรุ่นเก่ากันนะครับแล้วได้ฟังเพลงรุ่นเก่าละเพราะว่าเพลงนี้ตั้งแต่2513นะครับเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้ล้นเหลือจากการกำกับของอาจารย์รังสีทัศนพยัคฆ์มนรักลูกทุ่งมันมีเพลงของบุปผาสายชนกำลังขึ้นหม้อดังคนนั้นนะฮะรูปหล่อถมไปสาวนาคอยคู่เนี่ยเป็นเพลงทำนองเพลงอินเดียน้ำลงนกร้องของพรไพรเพชรดำเนินน้ำตาน้ำตกรักราวหนาวลมของหลุมบรรจบเจริญพรพงาดขึ้นมาแทนสุรพลสมบัติเจริญนะครับมิชัยบัญชาเป็นยกสุดท้ายของพิเชษพุ่มเหมแล้วนะครับนะสำหรับยุค2513นั้นรักลาอย่าเศร้าผลงานของครูเพลงจากจังหวัดอุบลราชธานีคนครูพงศักดิ์จันทลุกขาบรรจบเจริญพรยังมีหนุ่มพเนจรใจเจ้าชู้อีกนะครับก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมายังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงสำหรับ 500,000 ไม่ควรเสียของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยซึ่งมีบุตรชายปัจจุบันนี้ก็ชิวเวสป้านะครับร้องเพลงในแนวสตริงสนุกๆกับลูกชายของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันนะฮะต้อนรับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับฟังประจำกันที่5โมงจนถึง1ทุ่มนะครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้หรือจะขอเพลงเพิ่มเติมเข้ามาครับ0
0984300255 0943563991มาร่วมด้วยช่วยกันรักงานเพลงที่เรียกว่าเป็นตำนานกันนะครับนะเพลงเก่าเราชอบมาฟังกันดีกว่าครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาอีก1เพลงครับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยรุ่นน้องของครูสุรพลนะครับนักร้องจากบ้านมีลพบุรีเพลงที่เขาโด่งดังกันมากมายในยุคนั้นก็คงจะ เพลงที่ครูสุรพลพิษเป็นผู้เขียนให้แต่ตรงนี้มาฟัง500,000ไม่คุ้ม

เป็นผลงานของพรสวรรค์ลูกพรหมนะครับเพลงดังในอดีตที่โด่งดังกันมาก่อนสำหรับพรสวรรค์ลูกพรหมรู้สึกจะเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีหรือเปล่านะก็เรียกว่าเป็นนักร้องที่มีเพลงนี้แหละใช่แล้วสิซึ่งก็เป็นเพลงดังเพลงฮิตเพลงที่คนหนุ่มในรุ่นนั้นรู้จักกันดีนะสำหรับพรสวรรค์ลูกพรหมนั้นรู้จะมีอีก 2-3 เพลงนะครับสำหรับทางด้านของพรสวรรค์ลูกพรหมซึ่งก็เป็นนักร้องลูกทุ่งนะในยุคไล่เลี่ยกับมนต์รักลูกทุ่งนี่แหละครับซึ่งก็เป็นเพลงที่ติดต่อต่อเนื่องกันขอบคุณไปยังทางด้านของน้องริมคลองสำโรงนะครับที่ได้แนะนำผลงานเพลงเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปนะครับอ๋อยังมีเพลงธาตุความรักเป็นเพลงไทยลูกทุ่งทำนองเพลงยีนนะครับของพรสวรรค์ลูกพรหมแม้จะมีไม่มากแต่เพลงใช่แล้วสีนี้ก็โด่งดังกันในยุคนั้นนะฮะสำหรับเพลงที่คุณถามถึงเข้ามาซึ่งก็มีแผลเก่าเราก็จัดจานให้ไพรวันลูกเพชรนะครับขวัญเรียมของผ่องศรีและก็เคียงเหลี่ยมนะเดี๋ยวจะมาฟังกันนะครับในด้านของคุณผู้ฟังที่ขอเพลงเข้ามาจากริมคลองสำโรงนะครับนะหากว่าเพลงมันมีดนตรีล้วนก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลองฟังดูกันก่อนสำหรับลำนำแผลเก่าของไพรวันลูกเพชรซึ่งก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเป็นหนังรักของเชิดทรงศรีนะครับในยุคนั้นโด่งดังไม่แพ้ทางด้านของมนต์รักลูกทุ่งกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแผลเก่าซึ่งก็เป็นนวนิยายเรียบคลองแสนแสบนั่นแหละนะครับก็เรียกว่าเชิดทรงศรีทำเวอร์ชันนั้นได้รับความนิยมกันมากทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเพลงในภาพยนตร์นี้ก็เป็นเรื่องราวของโศกนาฏกรรมของความรักนะตั้งแต่ขวัญเรียมแห่งท้องทุ่งบางกะปินะในยุคที่ยังเป็นบ้านไร่นาเรากันอยู่นะครับมีหลายเวอร์ชัน2120นะเวอร์ชันที่เชิดทรงศรีกำกับสรพงษ์ชาตรีนันทนาเฮากระจ่างนะครับสร้างในชื่อแผลเก่าและ2014สร้างในชื่อขวัญเรียมอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องราวของเพลงเหล่านี้เดี๋ยวจะนำมาเล่าสู่กันฟังบ้างแต่ฟังเพลงจากน้องริมคลองสำโรงกันก่อนนะครับที่ขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานทุ่ง

ร้องเพลงริงโง่เธอนะครับโอของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญก็เป็นทำนองเพลงต่างประเทศและกำลังได้รับความนิยมกันอยู่นะครับนำมาเล่นกันใหม่ใน TikTok คงใหญ่เห็นกันแล้วว่ามีการเต้นในจังหวะนี้อยู่หลายเพลงที่เกี่ยวกับสำหรับเรื่องราวของเพลงของเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมาจัดการจัดกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมัยค่าสวิตบางด่านสงขลานะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดช่วงล่างไว้วางใจของรถยนต์นะครับสมัยค่าสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์กันได้เลย0624565556นะครับสำหรับสมัยค่าสวิตและก็มาที่ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นั้นนะมีบริการทางด้านของงานซ่อมและก็สั่งอะไรผ่านร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ได้นะครับสำหรับตั้งอยู่ที่ปากซอยยาเจียมบางด่านสงขลา081 357 424

ฝากรักด้วยเพลงนี่ครับมีผิวปากคมคมของครูปองปรีดาในเพลงของก้านแก้วสุพรรณอยู่ด้วยพร้อมทั้งก่อนนั้นมิ่งขวัญดวงใจของทูลทองใจก็มีเสียงผิวปากบรรเลงคลอเคลียคู่เพลงรักของทูลทองใจก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าในยุคนั้นทูลทองใจก็เป็นหนึ่งในสี่ฐานเสือของวงโยนรัดรวมทั้งครูปองปรีดาและก็ทางด้านของชัยมังสิงนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบอนุรักษ์อ่านเพลงกันมาจนถึง6:46ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมัยข้าสวิตรุ่งเรืองอะไรยนและก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311437นะครับฟังเพลงเรียกว่าเป็นนักร้องรุ่นใหญ่ตัวจริงกัน2ท่านและอีกท่านหนึ่งนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับนั่นก็คืออาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียรผ่านทองเราจะมอบเพลงนี้ให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคลื่นกระทบฟัง

0: ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนสายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัด MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com